นเลนั่นเองอางอนเมเมนอดนอจังนะโดโดเกนนั่งตัวเย็นดิสัตว์มาเก่าเร็บเมเมนะ